สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวญี่ปุ่นได้ดำเนินการครั้งสำคัญในการกำหนดอนาคตของราชวงศ์หลังรัฐสภาได้ผ่านร่างกฎหมายแก้ไขกฎมณฑลบานซึ่งได้เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการสม

รสและการรับบุตรบุญธรรมนับเป็นการแก้ไขเนื้อหาสำคัญของกฎมนเทียนบาลเป็นครั้งแรกในรอบกว่า75ปีปัจจุบันราชวงศ์ญี่ปุ่นประกอบด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมาชิกราชวงศ์อีก15พระองค์ตามกฎมนเทียนบาลเดิมสตรีจะต้องออกจากการเป็นสมาชิกราชวงศ์เมื่อเสกสมรสกับบุคคลภายนอกราชวงศ์มีความกังวลว่าในอนาคตอาจมีสมาชิกราชวงศ์ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นได้อีกประเด็นหนึ่งคือการทำให้การสืบราชสันตติวงศ์มีความมั่นคงโดยตามกฎมนเทียนบาลกำหนดให้ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ต้องเป็นพระโอรสที่สืบสายพระโลหิตฝ่ายชายของราชวงศ์ปัจจุบันมีเพียง3พระองค์ที่ทรงมีคุณสมบัตินี้ตามกฎมนเทียนบาลที่มีการแก้ไขใหม่สมาชิกราชวงศ์ที่เป็นหญิงจะทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์ต่อไปได้หลังการเสกสมรสนอกจากนี้ยังอนุญาตให้มีการรับทายาทชายที่สืบเชื้อสายฝ่ายชายจากราชสกุลเดิมเป็นบุตรบุญธรรมของสมาชิกราชวงศ์ได้นอกจากพรรคเสรีประชาธิปไตยและพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นซึ่งเป็นพรรครัฐบาลแล้วร่างกฎหมายนี้ยังผ่านวุฒิสภาด้วยเสียงสนับสนุนจากพรรคฝ่ายค้านอีกหลายพรรคเช่นพรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชนพรรคโคเมโตและพรรคสันเซโตบริษัทญี่ปุ่นที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ระบุว่าจะพัฒนาเทคโนโลยีหลักสำหรับปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพโดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลที่ติดตั้งชิปรุ่นล่าสุดจาก NVIDIA บริษัทผู้ผลิตสารกึ่งตัวนำรายใหญ่ของสหรัฐปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้หุ่นยนต์และระบบอื่นๆทำงานโดยอาศัยการรับรู้สภาพแวดล้อมและการตัดสินใจด้วยตัวเองคาดว่าจะมีการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในหลากหลายภาคส่วนรวมถึงภาคการผลิตที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานโนเอทราก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างโซนี่กรุ๊ปซอฟต์แบงก์ NEC ฮอนด้ามอเตอร์และบริษัทชั้นนำอื่นๆโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของญี่ปุ่นเองโนเอทราเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นให้อยู่ในโครงการพัฒนารูปแบบพื้นฐานภายในประเทศสำหรับปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพโครงการนี้มีมูลค่ามากกว่า 380,000 ล้านเยนหรือประมาณ 78,000 ล้านบาทและจะเริ่มดำเนินการในช่วงปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมปีหน้าทางกระทรวงยังมีแผนที่จะให้ความช่วยเหลือเป็นจำนวน1ล้านล้านเยนหรือประมาณ200,000ล้านบาทตลอดระยะเวลา5ปีจนถึงปีงบประมาณ2573โดยเงินจำนวนดังกล่าวรวมงบประมาณที่จะจัดสรรในปีงบประมาณนี้ด้วยโนเอทราระบุว่าทางบริษัทตั้งเป้าที่จะเร่งการพัฒนารูปแบบพื้นฐานโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลของ NVIDIA คำถามสำคัญคือโครงการนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นได้หรือไม่

สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงทวีความรุนแรงขึ้นในวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านครั้งใหม่เป็นวันที่6ติดต่อกันแล้วและยังคงปิดล้อมทางทะเลต่อไปสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านได้ขอให้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเตรียมพร้อมที่จะปิดเส้นทางขนส่งน้ำมันในทะเลแดงรายงานดังกล่าวอ้างแหล่งข่าวหลายแหล่งที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านขอให้กลุ่มดังกล่าวเตรียมพร้อมที่จะปิดช่องแคบบับเอลมันเดบหากสหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุสทำให้ทะเลแดงกลายเป็นเส้นทางที่สำคัญในการเลือกขนส่งน้ำมันออกจากภูมิภาคนี้แหล่งข่าวใกล้ชิดกลุ่มฮูตีเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าทางกลุ่มได้เตรียมการพร้อมแล้วในการโจมตีเรือขนส่งสินค้าโดยได้ติดตั้งขีปนาวุธและโดรนใกล้ช่องแคบบับเอลมันเดบในทะเลแดงประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกีของยูเครนได้เสนอชื่อรักษาการหัวหน้าหน่วยรักษาความมั่นคงแห่งยูเครนให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมแทนนายมิไคลโลเฟโดรอฟผู้นำยูเครนได้ประกาศผ่านโพสต์ในโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมว่าเขาได้เลือกนายเยฟเฮนีคามาร่าให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวหลังมีรายงานว่าได้ปลดนายเฟโดรอฟออกจากตำแหน่งนายเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่าเขาจะขอให้รัฐสภาผ่านความเห็นชอบการเสนอชื่อครั้งนี้นายเซเลนสกี้เน้นย้ำว่านายคามาร่ามีบทบาทสำคัญในปฏิบัติการโจมตีระยะไกลต่อรัสเซียและมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการทำหน้าที่รัฐมนตรีกลาโหมนายเฟโดรอฟได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่16ว่าการปลดเขาออกจากตำแหน่งนั้นเกิดจากความเห็นที่ไม่ลงรอยกับผู้นำกองทัพเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพการปลดครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ยูเครนประสบความสำเร็จในการโจมตีสถานที่ด้านน้ำมันและเป้าหมายอื่นๆของรัสเซียInpex บริษัทพลังงานรายใหญ่ของญี่ปุ่นได้เริ่มงานก่อสร้างโครงงานก๊าซธรรมชาติเหลวในอินโดนีเซียโดยมีรัฐวิทวิสาหกิจของอินโดนีเซียเข้าร่วมโครงการด้วย Inpex ระบุว่าโครงการนี้จะสกัดก๊าซธรรมชาติในน่านน้ำทางตะวันออกของอินโดนีเซียจากนั้นจะขนส่งไปยังโรงงานบนฝั่งเพื่อแปรสภาพเป็นของเหลวคาดว่าโรงงานนี้จะมีกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวได้ประมาณ 9.5 ล้านตันต่อปีพิธีวางศิลาฤกษ์จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมที่จังหวัดมาลูกูประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตของอินโดนีเซียได้เข้าร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์เขากล่าวว่าทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จเราต้องเริ่มการผลิตโดยเร็วและส่งมอบผลลัพธ์โดยเร็วที่สุดนายอูเอดะทากายุกิประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Inpex กล่าวว่าโครงการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งและจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของญี่ปุ่นและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกการก่อสร้างโรงงานจริงน่าจะเริ่มหลังจากมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการลงทุนซึ่งคาดว่าจะเป็นปีหน้าจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่20เกี่ยวกับการบอกอีกฝ่ายว่าอย่าใส่ของบางอย่างในอาหารครับ
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามมาถึงฮอกไกโดแล้วค่ะตอนนี้ทำกับหมี่ย่าช่างภาพจากจีนเข้าไปในร้านอาหารร้านหนึ่งใกล้ตลาดปลาในเมืองซัปโปโรเพื่อจะได้กินอาหารทะเลสดๆค่ะ
0: มาฟังบทสนทนาบทที่20กันครับ
2: おすすめは何ですか?
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: มาดูกันไปทีละบรรทัดครับ。
1: มีย่าถามว่า、
2: おすすめは何ですか？
0: อาหารแนะนำมีอะไรบ้างคะ？
1: พนักงานร้านชี้ไปที่เมนูแล้วตอบว่า、
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: ข้าวหน้าอาหารทะเลพิเศษรายการนี้อาหารแนะนำเลยละ
3: อิกระตูนิกะทัปปุริไฮเตะเรียว
0: ใส่ไข่ปลาแซลมอนกับหอยเม่นเต็มเลย
1: มีย่าสั่งอาหารของตัวเองว่า
2: じゃあそれください
0: งั้นเอาอันนั้นค่ะ
1: ทำก็สั่งอาหารอย่างเดียวกัน
4: 私も
0: ฉันด้วย
4: あわさびは入れないでください
0: あกรุณาอย่าใส่วาซาบิค่ะ
1: พนักงานร้านพูดยืนยันว่า
3: วาซาบิเนกิเ
0: น่ไม่เอาวาซาบินะ
1: แล้วเขาก็ถามมีย่าว่า
3: โซชิระวะ
0: ทางนั้นล่ะ
1: มีย่าตอบว่า
2: วาตาชิวะวาซาบิโอทักซันอิเรเตะคุดาไซ
0: ของฉันกรุณาใส่วาซาบิเยอะๆค่ะครับคำว่าไคเซนดงคือข้าวหน้าอาหารทะเลครับวาซาบินั้นคือเครื่องปรุงชนิดหนึ่งเผ็ดและฉุนมากครับมักกินกับปลาดิบครับ
1: ดิฉันชอบไข่เซนดงค่ะวาซาบินี่จะฉุนขึ้นจมูกมากๆเลยค่ะมีย่าขอวาซาบิเยอะคงจะชอบจริงๆจังๆเลยนะคะเนี่ย
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือกรุณาอย่าใส่วาซาบิ
4: วาซาบิは入れないでください。
0: คำว่า
5: วาซาบิ
0: ก็คือวาซาบิเป็นเครื่องปรุงที่เราเพิ่งแนะนำไปเมื่อสักครู่ครับต่อมาคือ
5: 入れないでください。
0: กรุณาอย่าใส่จุดสำคัญประจำวันนี้เกี่ยวกับวิธีขอให้ผู้อื่นอย่าใส่อะไรบางอย่างลงไปในอาหารหรือเครื่องดื่มครับใช้คำกริยารูปないแล้วก็ต่อด้วย
5: でください
1: รูปないหรอคะ
0: ครับรูปないของคำกริยาคือการผันคำกริยารูปแบบหนึ่งนะครับคือเป็นรูปปฏิเสธที่ลงท้ายด้วยないการจะขอให้คนอื่นอย่าใส่อะไรบางอย่างลงไปในอาหารหรือเครื่องดื่มที่เราสั่งใช้รูปないของคำกริยาใส
5: ่入れる
0: ซึ่งก็คือ
5: 入れない
0: แล้วเมื่อเพิ่ม
5: でください
0: ต่อเข้าไปก็จะเป็น
5: 入れないでください
0: เราสามารถระบุสิ่งที่ไม่ต้องการลงไปได้แล้วก็ใส่คำช่วยวะเข้าไปที่หลังคำนั้นนะครับการเชื่อมคำกริยารูปないกับ
5: でください
0: ก็จะทำให้การขอร้องมีความหมายเป็นปฏิเสธครับ
1: ฟังแล้วพูดตามเลยค่ะ
5: 入れないでくださいわさびは入れないでください。
1: พูดกันได้คล่องไหมคะ
0: มาฟังบทสนทนาในคาเฟ่หรือร้านอาหารกันครับลูกค้าบอกพนักงานเสิร์ฟว่าอย่าใส่อะไรบางอย่างในเครื่องดื่มที่สั่งครับ
6: オレンジジュース一つ氷は入れないでください
4: かしこまりました。
0: มาดูไปทีละช่วงครับ。
6: オレンジジュース一つ。 氷は入れないでください。
1: น้ำส้มหนึ่งที่กรุณาอย่าใส่น้ำแข็งครับ
0: คำว่า
5: オレンジジュース
0: แปลว่าน้ำส้ม
5: ひとつ
0: คือหนึ่งที่จำได้ใช่ไหมครับและ
5: kori
0: คือน้ำแข็งเนื่องจากไม่ต้องการน้ำแข็งจึงพูดว่า
5: koriは入れないでください。
0: พนักงานตอบว่า
2: かしこまりました。
1: รับทราบค่ะ
0: นั่นคือคำพูดอย่างสุภาพของพนักงานเพื่อบอกว่าเข้าใจสิ่งที่คุณสั่งแล้ว
1: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามเสียงดังฟังชัดได้เลยค่ะ
5: 氷は入れないでください。
0: เอาละครับมาฝึกฝนการบอกพนักงานร้านว่าอย่าใส่อะไรๆลงไปในอาหารครับสมมุติว่าไม่อยากราดน้ำสลัดคำว่าน้ำสลัดพูดว่า
5: ドレッシングドレッシング
0: คำกริยาที่แปลว่าราดในสถานการณ์นี้คือ
5: かける
0: และรูปในคือ
5: かけないかけない
0: เชิญครับ
2: ドレッシングはかけないでください。

0: สำนวนเสริมประจำวันมาจากคำพูดของมีย่าครับจำไปใช้ทั้งประโยคแบบนี้เลยนะครับ
1: おすすめは何ですか？
0: คำว่า
2: おすすめ
0: แปลว่าการแนะนำในที่นี้คืออาหารแนะนำหรือสินค้าแนะนำครับเมื่ออยู่ในร้านอาหารแล้วถามว่า
2: おすすめは何ですか？
0: อาหารแนะนำมีอะไรบ้างพนักงานก็อาจจะแนะนำจานที่ขึ้นชื่อที่สุดหรือจานที่เชฟภูมิใจที่สุดนะครับ
3: ลองฟังการพูดจากหลายๆคนดูค่ะ
4: おすすめは何ですか？
5: おすすめは何ですか？
6: おすすめは何ですか？
3: ลองพูดตามอย่างเสียงดังฟังชัดนะคะ
2: おすすめは何ですか？
0: ฟังบทสนทนาของวันนี้กันอีกครั้งครับ
1: おすすめは何ですか？
7: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
1: じゃあそれください。
8: 私も。あ、わさびは入れないでください。
7: わさび抜きね。そちらは？
1: 私はわさびをたくさん入れてください。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: ได้เวลาของไคโตะชวนชิมแล้วค่ะวันนี้แนะนำอาหารทะเลขึ้นชื่อของฮอกไกโดค่ะ
0: ฮอกไกโดอยู่ในวงล้อมของทะเลและมหาสมุทรรวม3แห่งครับได้แก่ทะเลญี่ปุ่นทะเลโอคอสและมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับอุดมไปด้วยทรัพยากรอาหารจากทะเลและการทำประมงก็เฟื่องฟูครับ
3: ที่ขึ้นชื่อก็อย่างเช่นปูหมึกปลาแซลมอนไข่ปลาแซลมอนนะคะ
0: อาหารทะเลจากฮอกไกโดมีผู้ชื่นชอบทั่วญี่ปุ่นครับตามห้างสรรพสินค้าก็จัดเทศกาลอาหารฮอกไกโดกันอยู่บ่อยๆครับความอร่อยของอาหารทะเลจากฮอกไกโดเป็นที่ทราบแพร่หลายในต่างประเทศด้วยนะครับโดยเฉพาะหอยพัดหรือหอยเชลมีชื่อเสียงอย่างยิ่งครับแล้วก็ส่งออกเป็นจำนวนมาก
3: อร่อยทั้งในแบบสดๆหรือนำมาปิ้งย่างทั้งเปลือกเลยล่ะค่ะ
0: ตามร้านอาหารและโรงแรมใกล้ท่าเรือฮอกไกโดสามารถกินอาหารจานพิเศษที่ใช้ปูสดและกุ้งสดได้นะครับหมึกสดๆหรือหอยเม่นที่จับขึ้นมาใหม่ก็ได้รสชาติเฉพาะตัวเช่นกันครับถ้าวางแผนไปเที่ยวทางนั้นก็อย่าลืมดูนะครับว่าเป็นฤดูกาลของอาหารทะเลชนิดไหนเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
3: ในบทเรียนหน้าการท่องเที่ยวของทำและมีย่าในฮอกไกโดยังไม่จบค่ะอย่าพลาดติดตามนะคะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
3: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ NHK World Japan